ที่รักน้องแค่ไหนตั้งแต่ฟันใจเบอร์17เดี๋ยวงานกันประจำไม่เคยล่วนลามพี่ไม่ขี้เท็ดตอนนั้นถ้าไม่เกรงใจผิดทำไร้ไร้นี่ก็ซะ